0: 留意在下桥处有工程车停放，占用在中线车道，记得小心闪避喽。任何道路资讯，同样随时打电话告诉警广，电话0800-000-123，空八空空空空空一零三，来收听今天的新著名新力量。
1: Salam sejahtera.
2: Xin chào.
3: Saya suka Taiwan.
4: Dito malami akong mga kaibigan.
5: สวัสดีค่ะณปัจจุบันดิฉันอาศัยอยู่ที่ไต้หวันค่ะ
6: I love Taiwan